0: ารู้กัน
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักษ์เพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลักษ์
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: ศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เพชรนาคาลูกแม่สายวารีปะทะเพชรกรุงไก่กรุงเทคโนและชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซค์มวยไทยยิมปะทะโล่เงินสอสมหมายถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 นาที
4: สวัสดีครับชื่อคุณนะครับคุณลิชักชวนอกไก่ต้องมีคนหมักเพราะว่าหมักแล้วอร่อยครับ
5: น่ากินมากเลย
6: น่ากินมากเลยค่ะ
5: กินอะไรหรือยังคะ
4: อ
5: ๋
4: อเพิ่งกินเมื่อกี้เลยครับ
7: เทคเมียวไทยแลนด
8: ์ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
9: ต่อจากนี้กันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
10: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
11: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
12: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
13: แล้วคุณจะเสียใจ
14: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำลายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนิ่งขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: ฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เดี๋ยวซีนต่อไป
17: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: ายเซียงเทียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: อย่างที่เราทราบนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นั้นคือเส้นเลือดหัวใจตีบของคุณเรย์เนี่ยเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นด้วยกันซึ่งอาการเหล่านี้สามารถป้องกันได้จากการตรวจร่างกายเราพูดถึงสัญญาณเตือนหรือว่ารอยโรคกันมาเยอะพอสมควรวันนี้ที่เป็นพูดถึงมากแล้วก็แชร์กันเยอะรอยแยกรอยพับที่บริเวณติ่งหูคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมลองสังเกตดูตัวเองว่ามีรอยแยกหรือรอยพับที่บริเวณติ่งหูไหมทีมงานอินเสิร์ตรอยแยกรอยพับเนี่ยครับมีการแชร์ลักษณะของรอยพับที่ติ่งหูเนี่ยในหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่จะเป็นรอยพับที่เห็นค่อนข้างชัดเลยนะตูน
3: คืออย่างภาพ A ภาพซ้ายสุดนี่มันชัดมากแต่ว่าอย่างภาพขวาภาพ D เนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ำอ่ะ
2: มันจะเหมือนเป็นรอยปกติธรรมดาของใบหูเราหรือเปล่าเราอาจจะไม่คุ้นชินกับรอยในลักษณะนี้ซึ่งรอยในลักษณะนี้สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคทางหลอดเลือดได
3: ้
2: อันนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าแชร์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมคือเพจของคุณหมอหลายท่านที่เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคุณหมอที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจก็แชร์ข้อมูลเหล่านี้ว่าลักษณะรอยพับต่างๆที่หูเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังแต่เอาล่าสุดฮะเมื่อสักครู่นี้เองผมกับตูนก็ยังงงๆกันอยู่ว่าเอ้ยนี่เพจจริงเพจปล
3: อม
2: เพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center ของกระทรวง DE บอกว่านี่คือข่าวปลอม
3: ค่ะ
2: ติ่งหูมีรอยเส้นหรือรอยย่นคือสัญญาณโรคหลอดเลือดหัวใจนี่คือข่าวปลอมแล้วพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยคือตัวเพจเนี่ยโพสต์ผ่านทาง Facebook ตอน 16:34 นาทีก็คือเพิ่งจะครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ปรากฏว่าใส่ลิงก์ข่าวปี242เมษายนปี24ซึ่งพอไปอ่านในเนื้อหาเนี่ยก็มีการระบุว่าที่มีการให้ข้อมูลว่าติ่งหูมีรอย

0: เส้นหรือรอยย่นแล้วเป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจนี่คือข่าวปลอมตรวจสอบโดยอ้างอิงจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าอาการเหล่านั้นจากข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่พบการศึกษาวิจัยที่รายงานความเกี่ยวข้องกันของอาการที่กล่าวมาขอความร่วมมือไม่ส่งแชร์ไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้งงเลยนะฮะเพราะตั้งแต่เช้าเนี่ยมันยืนยันออกมาแล้วว่ามันเป็นข่าวจริง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณหมอหลายท่านออกมาให้ข้อมูลถ้าวันนี้คุณผู้ชมได้ชมรายการโหนกระแสเนี่ยโอ้โหเขาพับหูให้ดูกันเลยอ่ะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นข่าวจริงอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรากำลังรอตรวจสอบอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมาขึ้นว่าเป็นข่าวปลอม ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลจากแพทย์สถาบันโรคทรวงอกเลยนะฮะเราไปคุยกับคุณหมอเขตศรีประทักผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกอธิบายเลยครับว่าไอ้รอยพับที่ติ่งหูเนี่ยมันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Frank's sign เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นโรคหัวใจนั้นคุณหมออธิบายว่าไม่ได้มีการใช้รอยพับของติ่งหูเป็นการวินิจฉัยนะคือไม่ใช่เห็นแล้วแปลได้เลยว่ามีความผิดปกติกับระบบหัวใจเพียงแต่ไอ้รอยพับที่ติ่งหูหรือ Frank's sign นั้นอาจจะบอกได้ว่าคุณอาจจะมีโรคไขมันซ่อนอยู่ในทางกลับกันนอกจากหูที่พับแล้วยังมีลักษณะภายนอกอย่างอื่นที่สามารถบ่งบอกว่าคุณมีภาวะไขมันสูงเช่นก้อนไขมันที่เอ็นร้อยหวายเวลาลูบๆมันจะเป็นตุ่มๆขึ้นมาที่หัวตามีคราบสีเหลืองเป็นคราบไขมันหรือที่บริเวณข้อศอกที่พอลูบไปแล้วอาจจะเจอเป็นตุ่มเป็นก้อนไขมันเหล่านี้คืออาการภายนอกของภาวะไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันเลวซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าขอย้ำว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัววินิจฉัยหลักว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณมีลักษณะของโรคที่เป็นความเสี่ยงของหัวใจดังนั้นถ้าเราไปเจออาการลักษณะแบบนี้แนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมลักษณะของติ่งหูที่พับเนี่ยนอกจากรอยพับที่เราสังเกตเห็นแล้วสามารถสังเกตจากอายุได้ด้วยเช่นหากเจอในคนที่อายุน้อยซึ่งยังไม่ควรที่จะมีรอยย่นหรือรอยพับประกอบกับพอเจอรอยปุ๊บไปซักประวัติคนในครอบครัวพบว่ามีคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดไขมันสูงอันเนี้ยจะจัดว่าคุณเป็นกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะลักษณะรอยพับที่หูถ้าเป็นรอยเฉียงซึ่งอาจจะเกิดจากหลอดเลือดที่อยู่ใต้บริเวณนั้นมันเสื่อมสภาพทำให้เกิดการเหี่ยวและย่นกลายเป็นรอยเฉียงแบบนี้ได้คุณพจน์ชยศก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอติ่งหูนี่มันอยู่ไกลจากหัวใจนะแล้วมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงมันไปบอกได้ยังไงว่าไอ้ติ่งหูมีรอยพับแล้วกลายเป็นโรคหัวใจคุณหมออธิบายว่ามันต้องเข้าใจก่อนว่าภาพรวมมันคือโรคของหลอดเลือดมันคือโรคระบบหลอดเลือดในร่างกายมันมีหมดเลยหลอดเลือดฝอยมันก็มีเส้นเลือดใหญ่อะไรมันก็มีฉะนั้นคุณอาจจะเป็นโรคหนึ่งในระบบหลอดเลือดซึ่งแสดงอาการให้เห็นในหลอดเลือดชั้นใต้ผิวหนังบริเวณที่มีปัญหาคุณหมอย้ำว่าการเห็นรอยพับรอยย่นที่เรียกว่าแฟรงค์ไซน์นั้นอาจจะสงสัยว่ามีโรคของหลอดเลือดขนาดเล็กมีโรคไขมันแต่ถ้ามีอาการทางหัวใจอันนั้นเราจะพุ่งเป้าไปที่การตรวจหัวใจเป็นหลักและหากพบรอยพับอย่าเพิ่งตกใจไปตรวจร่างกายเท่านั้น
2: จริงๆต้องบอกว่าโรคหัวใจโดยตรงเนี่ยไม่ได้มีการใช้ติ่งหูหรือแฟรงค์ไซน์เป็นการวินิจฉัยเพียงแต่ว่าแฟรงค์ไซน์อาจจะบอกว่าคุณอาจจะมีโรคไขมันสูงอยู่แต่ในทางกลับกันนอกจากแฟรงค์ไซน์เนี่ยยังมีลักษณะภายนอกอย่างอื่นด้วยที่บอกว่าคุณไขมันสูงอย่างเช่นเอ็นร้อยหวายที่พอไปรูปดูเนี่ยอาจจะมีก้อนตะปุ่มตะป่ำที่เป็นก้อนไขมันหัวตาที่เป็นคราบสีเหลืองซึ่งเป็นคราบไขมันหรือว่าบริเวณข้อศอกที่พอลูบไปแล้วจะเจอเป็นตุ่มเป็นก้อนไขมันพวกนี้คือลักษณะอาการภายนอกซึ่งไขมันสูงนะครับโดยเฉพาะไขมันเลวเป็นสาเหตุในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวพวกนี้เป็นตัววินิจฉัยหลักว่าคุณจะเป็นโรคหัวใจถ้าอันนี้ถ้ามีภาพประกอบที่เอามาให้ดูในรายการเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นรอยเฉียงซึ่งอาจจะเกิดจากหลอดเลือดที่อยู่ใต้บริเวณนั้นมันเกิดเสื่อมสภาพเกิดขึ้น นะฮะทำให้เกิดการเหี่ยวหรือว่าการย่นเป็นรอย

0: พทย์ก็จะต้องตรวจโดยตรงที่หัวใจให้แต่เขาก็จะไม่ได้มาตรวจติ่งหูการที่เห็นรอยพับรอยย่นที่แฟรงก์ไซด์อาจจะสงสัยว่าคุณอาจจะมีโรคของหลอดเลือดขนาดเล็กอาจจะมีโรคไขมันนะครับแต่ถ้าคุณแล้วอาจจะซักประวัติครอบครัวกลับไปว่าในครอบครัวจะมีคนเคยเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเป็นไขมันสูงก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: ก็ย้ำถึงสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับนั่นคือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆครับอย่างเช่นการสูบบุหรี่ความเครียดการนอนน้อยการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงความเสี่ยงในครอบครัวที่คนเป็นโรคหัวใจคุณพ่อคุณแม่ญาติสายตรงมีโรคความดันมีโรคไขมันหรือไม่เริ่มจากการคัดกรองความเสี่ยงเหล่านี้ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีก็จะช่วยได้ทีนี้นี่คุณผู้ชมดูจากจอภาพนี้ได้เลย10สัญญาณที่อาจจะบ่งบอกถึงความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้อ้างอิงจากสถาบันโรคทรวงอกเลยนะฮะคุณผู้ชม10สัญญาณเหล่านี้มีข้อแรกข้อที่1เลยอ่ะตูน
2: รอยพับเฉียงที่ติ่งหูมีภาษาทางการแพทย์ด้วยค่ะว่าแฟรงก์ไซน์
1: เป็นรอยพับเฉียงจากบริเวณหน้าติ่งหูไปทางขอบใบหูอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโอ้โหชัดซะยิ่งกว่าชัดอ่ะ
2: ค่ะ
1: อาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงครับ2 อาจจะเป็นลักษณะผื่นตุ่มไขมันขึ้นกระจายเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงขนาดเล็กๆกระจายมักจะสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 3. คราบไขมันบริเวณเปลือกตาอาจจะเป็นลักษณะเป็นก้อนเป็นปื้นสีเหลืองบริเวณเปลือกตาครับ 4. ก้อนหนาตามเอ็นคือถ้าไปลูบตามเอ็นอย่างเช่นที่เอ็นร้อยหวายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตุ่มเป็นก้อนเลยถ้าเป็นลักษณะโตแล้วก็เป็นปุ่มขึ้นมานะครับตัวเล็บก็จะโค้งมากผิดปกติอาจพบในโรคหัวใจและโรคปอดได้ 6. วงสีขาวเทารอบกระจกตาอันนี้สำคัญเพราะพี่หนุ่มกรรชัยเป็นเดี๋ยวขยายความกันต่อ 7. ริมฝีปากหรือผิวมีสีเขียวคล้ำ 8. ขาข้อเท้าหรือเท้าบวมขึ้นมา 9.ผิวเป็นลายตาข่ายสีม่วงหรือน้ำเงินและ10สุขภาพช่องปากไม่ดีนี่คือ10สัญญาณเตือนครับคุณผู้ชมที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ไปหาคุณหมอทีนี้อย่างที่บอกว่าข้อ6พี่หนุ่มกรรชัยเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองในรายการโหนกระแสวันนี้ครับว่ามันก็เริ่มจากนี่แหละครับไปสังเกตเห็นว่าตาตัวเองมันมีวงขาวๆรอบแล้วก็ประกอบกับอาการหลายอย่างด้วยก็เลยไปหาหมอที่สุดกินยากลุ่มสเตตินก็คือยาลดไขมันมาเป็น10ปีแล้วพี่หนุ่มว่าคอเลสเตอรอลได้ตรวจบ้างไหมไม่เคยตรวจเลยโอ้ภาพนี้ชัดเลยเนาะขอกลับไปภาพเมื่อกี้สิเนี่ย
2: โอ
1: ้ขาวชัดเลยฮะมันจะคล้ายๆกับคนใส่คอนแทคเลนส์นี่คือภาวะไขมันในเลือดสูงคุณผู้ชมครับพี่หนุ่มตอนนั้นที่ไปตรวจ10ปีที่แล้วคอเลสเตอรอลพุ่งไป400ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นมาเกือบ200ไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมบอกหมอไม่อยากกินยาหมอหยิบยาขึ้นมาแล้วกินให้ดูบอกหมอก็กินหมอคนอื่นก็กินอยากให้คุณหนุ่มกินพี่หนุ่มก็เลยกินมาเป็น10ปีแล้วครับและปัจจุบันนอกจากกินสเตตินแล้วก็กินอีกตัวหนึ่งเพิ่มเพราะมันเริ่มจะคุมไม่อยู
3: ่เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่กินยาตัวนี้แหละสเตตินเนี่ยนะฮะวันนั้นผมเอ่ยชื่อพี่หนุ่มค่ะเอ่ยแล้วกันผมมากินชื่อว่าคริสเตอร์10กว่าปีที่ผมกินมาไอ้จุดเริ่มต้นของผมเองที่ผมไปกินเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับผมมีตาที่เป็นสี
0: ขาว
3: ขาวขาวขอบตาเนี่ยถ้ากล้องจับมาจะเห็นจะเป็นเหมือนคนใส่คอนแทคเลนส์เห็นไหมฮะเป็นขอบเทาๆเนี่ย10กว่าปีก่อนผมมีอาการแบบปวดหัวไปบ่อยมีอาการอะไรต่างๆนานาที่มันแบบไม่ค่อยสบายตัวต้องกินยาก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ดูที่ตาเนี่ยบอกคุณหนุ่มคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าผมไม่เคยตรวจไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยใส่ใจคุณหมอตอนนั้นผมไปตรวจที่วิชัยยุทธปรากฏว่าคอเลสเตอรอลผมเนี่ยสูงขึ้นมานะน่าจะมาสัก400สูงมากแล้วตอนนั้นผมไม่ได้อ้วนโดยรวมนะคอเลสเตอรอลแต่ในขณะนั้นเนี่ย LDL ของผมเนี่ยมันสูงพร้อมกับไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นมาเกือบ200ตอนนั้นคือสูงมากเยอะๆมากสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกให้ผมกินยาผมไม่กินผมกลัวผมไม่ชอบกินยาผมไม่อยากกินทำให้ตับเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะไปสะสมที่ตับเพราะไอ้คอเลสเตอรอลมันจะถูกขับไปอยู่ที่ตับต่างๆนานาถูกไหมครับผมอธิบายถูกใช่ไหม
0: ครับ
3: คิดอยู่สักพักนึงก็บอกหมอผมไม่กินยาได้ไหมหมอบอกคุณหนุ่มใจเย็นๆหมอดูนี่คุณหนุ่มดูนี่นะคุณหมอก็หยิบยามาตัวนึงคุณหมอก็กินผมยังกินเลยคุณหนุ่มคุณหมอก็กินแล้วเขาบอกว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลหลายท่านก็กินนะครับคุณหนุ่มมันไม่ใช่ว่ามันจะอันตรายอะไรอยากให้คุณหนุ่มลองกินผมก็เลยกินก็ตั้งแต่นั้นแหละผมก็กินมาตลอด
1: แต่พี่หนุ่มก็เคารพในสิทธิความคิดเห็นหรือว่า

0: ของคนที่ไม่กินยาว่าเขาก็อาจจะมีแนวความคิดอีกแบบนึงก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันคุณผู้ชมครับขณะนี้เพจ Anti Fake News Center ที่เรานำเสนอช่วงต้นนะครับว่าข่าวที่บอกรอยพับที่หูเป็นข่าวปลอมเห็นว่าทัวร์เริ่มลงแล้วฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีบางคนเอากราฟิกของสถาบันโรคทรวงอกที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ไปแปะให้ทางเพจอ่าน
1: นั่นเถอะสิคะคือสถาบันโรคทรวงอกก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
0: เอาไปแปะให้อ่านเลย
1: หรือบางคนก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าเอ๊ะหมอออกมาพูดเองนะแล้วทำไมถึงบอกข่าวปลอม
0: นั่นสิฮะเอาเดี๋ยวรอดูว่าทางเพจจะว่ายังไงนะครับแต่สรุปว่ามันเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกได้แล้วแต่ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมฮะคือเราตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยมันก็พอจะบอกได้แล้วเพราะว่าตรวจเลือดตรวจค่าไขมัน
1: คือไม่ได้แปลว่ามีรอยพับแบบนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันก็ยังไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็อาจจะมีอีกกลุ่มนึงที่เซนซิทีฟกับข้อมูลข่าวสารนะอย่างตูนปริญดาอย่างเงี้ยฮะ
1: พี่ไก่ด้วยค่ะ
0: จับหูทั้งวันเลยนะฮะพยายามจะให้มันพับแล้วก็พอบอกว่ามีรอบขาวๆรอบดวงตาเนี่ยตูนปริญดาก็พยายามมาเบิ่งตาให้ผมดูว่ามีไหมสีขาวพอบอกไม่มีก็มีนะคะพี่อยู่ข้างบนไปตรวจจิต
1: พี่ไก่บอกว่าตูนไม่ได้เป็นหรอกโรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคประสาทแล้ว
0: คือบางทีมันแต่เข้าใจได้เพราะว่าเราติดตามข่าวสารถ้าเราไม่แน่ใจก็แค่ไปตรวจร่างกายอย่าเพิ่งตกใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนรับตัวจะตกใจไปด้วย
1: พี่ไก่ก็จับใหญ่เลยทั้งหูทั้งอะไรนะไขมันตามตัว
0: พอกัน
1: ไม่หรอกคือสิ่งหนึ่งถ้าเกิดเราจะได้จากเรื่องของคุณเรนะคะคือตูนคิดว่าเราต้องฟังสัญญาณร่างกายตัวเอง
0: ใช่
1: นี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
0: แล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพตรวจประจำปีละครั้งก็ยังดี
1: ใช่ค่ะซึ่งพูดถึงคุณเรแมคโดนัลด์นะคะวันนี้งานสวดศพคืนที่2ค่ะที่ศาลารัตนพราหมณ์วัดยางพระอารามหลวงนะคะตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นค่ะก็เห็นภรรยาคือคุณแหม่มสริญญาแล้วก็คนสนิทมาเตรียมความเรียบร้อยของงานนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะมีคนมาฟังพิธีสวดพระอภิธรรมศพมากกว่าเมื่อวานนะคะมีการจัดพื้นที่ใหม่จัดเรียงพวงหรีดใหม่เปิดพื้นที่ให้แฟนคลับนำของที่ระลึกมาวางไว้อะไรกับการจากไปของคุณเรค่ะแล้วก็มีอาจารย์สมชัยทรงเตชะเลิศวาดภาพเหมือนของคุณเรด้วยเกรียงนำมามอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะเขียนข้อความว่าแด่เรย์แมคโดนัลด์บางคนจากเพียงร่างกายแต่ตัวตนเรื่องราวและแรงบันดาลใจยังคงออกเดินทางอยู่ในใจผู้คนเสมอแฟนคลับบางคนก็บริจาคจักรยานร่วมทำบุญกับครอบครัวค่ะสื่อถึงการเดินทางของคุณเรนะคะการสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้เริ่มในเวลา 1:00 ตรงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอีกครั้งพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: เรื่องที่ทุกคนต้องรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้และในรอบต่อไปเนี่ยพยายามจะจัดในต่างจังหวัดให้เยอะนะครับอย่างที่เชียงใหม่ก็จะเป็นที่แรกข้อมูลในวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นข้อมูลภาพรวมแล้วนะครับยังจะเป็นข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลของภาคเหนือสิ่งที่ผมพยายามอยากจะทำมากที่สุดก็คือเอาข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้แล้วเนี่ยนำมาบูรณาการนำมาเผยแพร่ในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมและก็ง่าย

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมมีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยุดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์เคยเจอแปลกๆไหมเหมือนวิญญาณมาเข้าครับร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยครับ
3: ผีกลัวพระไหม
4: สร้างกระแสรักรักเลิกเลิก
5: ถูกค่ะก็ไหนๆมันอยากเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ปล่อยมันเข้าใจแบบนั้นเถอะ
3: กลัวภรรยาไหมคะคนด่าเต็มเลยค่ะ
6: โอ้ด่าเลย
3: ใช่เธอมันคนนิสัยไม่ดีเธอ
6: มัน
3: คนเห็นแก่ตัวฉันจะไม่ฟังเพลงเธออีกแล้วตลอดชีวิตของฉัน
7: ทำไมเขาเขียนมาเหนิ่นจังเลย
8: บอลเคยบอกหรือเปล่าว่าตอนนี้มันทำงานอะไรอยู่ถ้าบอลรู้อะไรต้องบอกพี่นะ
9: มันบอก

0: แล้วพี่เซนไม่หวั่นไหวกับเงินบ้างเลยเหรอคะ
1: ก็เป้าหมายในชีวิตพี่ไม่ใช่เงินนี
2: ่เฟืองป้าขออะไรอย่างได้ไหมป้าฝากเซนด้วย
3: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
4: 1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
5: ์หอม
6: อะไร
5: ผัวอยาก
6: ขั่ว
7: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว

0: ช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: เป็นที่คือหามาสิริวัณณวรีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับ
2: ร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส
1: ์ด้วยพระองค์ท่านเองเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเผยโฉมอย่างเป็นทางการนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ใส่เข้าร่วมในส่วนของพิธีการนะครับในศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นอย่างที่บอกนะครับว่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวครับชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเป็นการนำเอาอัตลักษณ์ของไทยมาผสมกับงานออกแบบร่วมสมัยสำหรับนักกีฬาและทีมชาติไทยกว่า900คนที่จะเดินทางไปแข่งขันก็จะได้รับชุดนี้สวมใส่เข้าสู่ช่วงพิธีการหัวใจของชุดนะครับคือการนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บครับแล้วก็มีการถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านทางตัวแทนนักกีฬาไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นวิวกุลวุฒิวิทิศสารครับนี่นักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทยหยูบัลลังทัพทีมแดงฮะนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทยบีมพิมพิชยากกรำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงผู้สร้าง
3: ใช่ค่ะ
1: มันเท่อย่างบอกไม่ถูกอย่างที่บอกว่าได้รับคำชมจากทั่วทุกวงการผมยกตัวอย่างคุณอนาลโยยังมาเลยฮะบก.เว็บไซต์ไทยอาร์มฟอร์สเอาจริงๆมันสวยและดูดีมากราชการไทยควรจะเลิกชุดหลวมๆหน้าตาเฉยๆได้แล้วนะเอาแบบนี้แหละดูแล้วดีกว่ามากๆๆๆๆมันต้องให้มืออาชีพเขาออกแบบและต้องไม่มีผู้ใหญ่แก่ๆรสนิยมเฉยๆมาคอมเมนต์เข้าใจว่ากรณีนี้ผู้ใหญ่พวกนี้อาจจะไม่กล้าคอมเมนต์มันเลยกลายเป็นดีไปเลยปัตเต็ดยุทธนาฮะบอกน่าจะเป็นเครื่องแบบนักกีฬาไทยที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมาหมอแหลบแพนด้าเนี่ยเอาสั้นๆนะไอ้ยาน้อยแต่มาก
3: ค่ะ
1: คุณตีธเนศครับกูรูนางงามชื่อดังของไทยผู้ก่อตั้งเพจ T Pageant บอกว่าจบสิ้นสักทีหมดทุกหมดโศกแล้วไทยแลนด์สูตรเข้าสนามพวกนี้ไปแล้วไปเลยนะขออย่าได้กลับหวนมาอีกบายนะคะแล้วเนี่ยพอทำดีๆเห็นไหมคนชมทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ได้ด่ากันตะพึดตะพือ
3: แล้วรูปที่เอามาเปรียบเทียบต้องเป็นรูปปอปอ
1: เป็นรูปในตำนานนะเทรนตอนนั้นละมั้งใหญ่ๆโคร่งก็เป็นชุดที่เราถูกพูดถึงกันเยอะเนา
3: ะ
1: หรือจะเป็นเพจคุณบุญรอดครับเพจเกี่ยวกับนางงามก็บอกว่าชุดพิธีการของทีมนักกีฬาไทยปีนี้เนี่ยมันเป็นการปิดตำนานชุดประชุมอบต.เลยนะนี่พัฒนาการก้าวกระโดดมากๆเลยหลังจากโดนสาปหนักมากตอนโอลิมปิก2024เราได้เห็นชุดสวยๆดีไซน์เรียบหรูดูแพงแฝงรายละเอียดที่งดงามแบบไทยแต่ดูทันสมัยน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นจริงๆนี่อ่านแค่บางส่วนนะเพจมนุษย์ตุ๊ดต้องมาฮะมันต้องแบบนี้สิเปิดตัวแล้วค่ะรัด

0: น้องเทนนิสฮะน้องเทนนิสน้องเทนนิสโพสต์ให้ดูแบบ2แบบเลย
1: ตัวเองในชุดที่เป็นตำนาน
0: สวยหวาน
1: ค่ะแล้วก็ตัวเองในชุดปัจจุบัน
0: สวยดุดันหรือว่าจะเป็นน้องวิวฮะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาตินี่ The Art of Unity อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเพจนะเพราะว่าถ้าเอาทุกเพจเนี่ย3มิติก็ยังไม่จบนะฮะเวลารายการเพราะว่าโอ้นี่ทีมงานไปรวบรวมมาบรรดาเพจไฮแฟชั่นต่างๆก
1: ็
0: ชื่นชมแล้วก็ชอบกันมาก
1: สวยจริงค่ะ
0: สวยจริงแล้วก็ดูเท่มากนะครับ
1: สลับมาอีกเรื่องค่ะ THAI Passport คุณผู้ชมได้ลงทะเบียนกันไปหรือยังคะวันนี้ที่กระทรวง DE นะคะท่านปลัดตั้งโต๊ะแถลงตอบทุกเรื่องที่สงสัยกันยอดนี่ปาทะลุล้านเข้าไปแล้วเกินกว่าที่คาดหมายดีใจกันมาก
0: ๆ
1: เรื่องข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บในไทยหรือเปล่าผิด TOR มั้ยเรื่องการใช้สกุล .net จะเปลี่ยนมั้ยหรือว่ากระทรวง DE เกี่ยวข้องอะไรกับ IO ที่ไปตามเพจของบรรดาสสพักฝ่ายค้านต่างๆหรือเปล่าก็ตอบทุกคำถามเลยนะคะเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาค่ะท่านปลัดดีอีคุณพัชระอนันตสินนะคะนำแถลงพร้อมด้วยคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ค่ะก็บอกเลยว่ายอดการลงทะเบียนล่าสุดนะคะณเวลา10นาฬิกา45นาทีทะลุ1,116,154 รายท่านปลัดพัชระบอกว่าตอนแรกคาดการเอาไว้ว่าช่วงแรกคงจะมีคนลงทะเบียนสัก 500,000 รายแต่ตอนนี้มันยอดเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเลยก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ท่านก็บอกอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราลงทะเบียนเข้าไปคนที่เข้าใช้งานช่วงแรกอ่ะจะเห็นเลยว่าเราได้เป็นเลเวลผู้สร้างสรรค์หรือว่าครีเอเตอร์เลย
0: อ๋อเหรอ
1: พี่ไก่เราเป็นแล้วค่ะ
0: หรอพี่ไม่ได้สังเกต
1: ใช
0: ่อ๋อเออ
1: คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราเข้าไปเราจะต้องไปเขาเรียกว่า
0: ไปเ
1: ลิร์นแอนด์เอิร์นก็คือต้องเข้าไปอบรมอะไรเงี้ยถึงจะได้เป็นโปร
0: ครับ
1: แต่ล่าสุดวันนี้ท่านก็ยืนยันนะคะว่าการที่เข้าใช้งานในช่วง3เดือนแรกก็จะได้รับสิทธิ์นี้เลยเหมือนกับโปรให้อ่ะค่ะแต่ว่าหลังจากนี้คือคำถามมันคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติทุกคนเป็นโปรเลยปุ๊บอ่ะก็คิดเงินหมดทุกหัวเลยนะสิเพราะมันเป็นการคิดเงิน by active user นะคะท่านก็อธิบายงี้ค่ะบอกว่าจริงอยู่ว่าการคิดเงินตามหัวที่เป็น active user เนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละแต่การจะเป็น active user เนี่ยคือ1จะคิดเงินต่อเมื่อมีการส่งคำถามหรือว่า prompt เข้าไปในโมเดลระดับโปรถ้าใช้งานในโมเดลปกติหรือไม่เข้าไปใช้งานแบบนี้จะไม่นับว่าเป็น active user นะคะก็จะไม่มีการเก็บเงินแล้วคนที่เป็น active user แล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นตลอดไประบบจะมีการให้คะแนนแล้วตัดยอดทุกเดือนนะคะครั้งละ100คะแนนถ้าอยากใช้งานต่อเนื่องต้องรักษาคะแนนให้ได้100คะแนนขึ้นไปนะคะถ้าต่ำกว่า100จะโดนเอาสิทธิ์เนี่ยเอาไปต่อท้ายแถวสมมติมีคนใช้งาน5ล้านคนสิทธิ์ของเราที่เราไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยเราจะถูกไปต่อท้ายแถวรอเป็นคิวสำรองนอกจากเรื่องการเก็บคะแนนให้ได้ร้อยคะแนนแล้วอ่ะเรายังต้องเข้าใช้งานต่อเนื่องด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใช้งานติดต่อกันนาน10วันสิทธิ์ก็จะถูกโยนกลับไปต่อท้ายแถวอีกเหมือนกันค่ะทีนี้ข้อสงสัยต่างๆนานาโดยเฉพาะที่ทางฝ่ายค้านออกมาท้วงติงเอาเรื่องแรกเลยนะคะฝ่ายค้านเขาขอดูสัญญาที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขจากเหมาจ่ายมาเป็นแบบนี้ Pay per active user เนี่ยค่ะเขาถามว่าเขาขอตั้งนานและเมื่อไหร่จะได้ดูปลัดพัชระบอกว่าคืองี้หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนานาว่าเราควรจะมีการปรับเปลี่ยนเราก็ได้ส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดช่วยทบทวนพิจารณาอัยการสูงสุดส่งกลับมา15สิงหากว่าจะมาผ่านขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานอีกลงนามในสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ18สิงหานะแล้ววันรุ่งขึ้นจำได้ใช่ไหมคะ19สิงหาคมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าคือ1วันหลังเซ็นสัญญาก็เปิดลงทะเบียนเลยแล้วพร้อมกันนั้นวันลงทะเบียนก็นำสัญญาขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของสดช.เลยฉะนั้นที่ฝ่ายค้านออกมาทวงว่าทำไมไม่ส่งหนังสือสัญญามีการบอกว่าจริงๆถ้ากรรมาธิการท่านอยากทราบอ่ะวินาทีนี้ท่านกดดูเลยกดดูในเว็บสดช.มันขึ้นเลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็จะส่งให้อยู่ดีถ้าขอมาเราส่งให้อยู่ดีแต่เนี่ยเล่าให้ฟังว่ากระบวนการไทม์ไลน์คือมันเพิ่งเสร็จเลย
2: เราลงนามในสัญญากันวันที่18สิงหาเราก็ทำตามขั้นตอนภายในของกระทรวงดีซึ่งถ้าทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าชมเว็บไซต์ของกระทรวงดี

0: เราเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเปิดเผยสัญญาซื้อจ้างทุกรายการของแต่ละกรมเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่ลงนามสัญญาที่มีการแก้ไขแล้วนะครับก็ได้เอาขึ้นในเว็บไซต์ของเรียกว่าสดช.ตั้งแต่วันที่19ก็มีหลายท่านผ่านทางสื่อสาธารณะว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งหลายนะครับก็มันเพิ่งจะสมบูรณ์วันที่18นะครับ19เราก็เอาขึ้นนะครับในเว็บไซต์ท่านเปิดชมได้นะจริงๆกรรมธิการณวินาทีนี้จะรับรู้รับทราบก็ให้ลูกน้องกดดูได้เลยนะไม่ต้องรอเราส่งก็ได้ด้วยแบบระเบียบแบบแผนนะครับเนื่องจากมีจดหมายมาเราก็ต้องตอบเป็นทางการ
1: ไม่ได้แบบคุยกันทางสื
0: ่อไม่มีครับจะได้เรียนให้ทราบโดยทั่วกันว่ามันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วสัญญาที่ตอนแรกบอกหามาบอกว่ารอสัญญาจากเราก็ยังงงๆว่ารอทำไมก็ไปกดดูเมื่อไหร่ก็ได้แบบที่ส่งไปชี้แจงเนี่ยก็ส่งไปเป็นลำดับชั้นคือถ้าเราไม่ติดเราก็จะไปแต่ว่ามันก็มีหลายงานนะครับก็มองมันติดผมก็ต้องมอบไปอย่างมอบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องไม่ใช่ส่งคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปเลยคงไม่ได้คือบางอย่างเราให้ไปหมดแล้วอ่ะประเด็นพวกนั้นก็ไม่รู้จะไปพูดซ้ำบ่อยๆเพื่ออะไรจะพูดกี่ครั้งกี่ที่มันก็เหมือนเดิม
2: ส่วนอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องสกุลที่ตอนเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์กันคำว่า de.aipass.netแล้วทางฝ่ายค้านเขาก็ติงว่าทำไมไม่ใช้ .net ล่ะทำไมไม่ใช้ .go.th ที่เป็นทางการของภาครัฐซึ่งมันก็จะน่าเชื่อถือกว่าแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาที่คนอาจจะมาถูกล่อลวงอ่ะ
3: ใช่เพราะว่า .net เนี่ยมันไปตั้งชื่อแบบนี้ตั้งกันได้ง่าย
2: ๆท่านปลัดพัชระบอกว่าอุ๊ยขอบคุณมากเลยท่านที่ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้คือเราอาจจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต้องขออภัยด้วยพอดีว่ามันยังเป็นช่วงของบริษัทเอกชนอยู่ตอนนั้นนะคะที่ทำเรื่องลงทะเบียนล่วงหน้าก็เลยไปใช้ .net แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็น .go.th อัตโนมัติโดยที่เราในฐานะผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยคือเราอาจจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่หลังบ้านเราทำแบบนี้อยู่แล้วขอบคุณมากๆยินดีมากๆเลยที่ช่วยกัน
0: อีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องเล็กน้อยละจริงๆสำหรับเราคือเรื่องเล็กน้อยก็คือเรื่อง.net.go.th อะไรเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ต้องกราบประทานโทษว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้ายังไม่ได้เปิดใช้งานจริงเดี๋ยวพอเปิดใช้งานจริงมันจะเป็น .go.th แล้วตอนนี้จะเป็น .net อยู่ใช่ถูกต้องนะครับวันนั้นก็เราอาจจะไม่แจ้งท่านล่วงหน้าแล้วก็ต้องขออภัยนะครับเพราะจริงๆอันนี้มันเราก็ไม่คิดว่าท่านจะมานั่งพิมพ์รายละเอียดกันเนอะเราก็คิดให้ท่านคลิกไปมันก็เข้าไปเลยอ่ะนะครับก็เราอาจจะคิดแล้วตื่นไปนิดหนึ่งขอประทานโทษนะครับแต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับหลายทุกภาคส่วนก็ช่วยกันจะทำเรื่องอะไรดีทำให้เกิดความรอบคอบอย่างที่สุดนะครับก็ยินดีอย่างยิ่ง
2: น่าจะเคลียร์เรื่อง .net นะคะอีกประเด็นที่คนพูดกันเยอะค่ะก็คือเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เนี่ยทั้งพรรคประชาธิปัตย์ดร.การดีแล้วก็พรรคประชาชนนะคะก็ออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไปดูในเงื่อนไขอ่ะถ้าเราไม่ได้รูดไปอย่างไวแล้วกดยอมรับอ่ะมันจะมีอยู่ค่ะว่าอาจจะมีการประมวลผลที่ต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ท่านปลัดพัชระบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมนะเราเนี่ยกระทรวงดีนะเราเป็นผู้รักษากฎหมาย PDPA เรารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงของประเทศนี้เลยแล้วใน TOR ถ้าอ่านดีๆจะพบว่าเราเขียนไว้ว่าเราส่งเสริมให้มีการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้นะคะตุนเติมเลยว่าท่านเลขาธิการสำนักงานสดช.เนี่ยคุณเวทางพ่วงทรัพย์ท่านอธิบายรายละเอียดว่าคำว่าส่งเสริมอะไม่ใช่คำว่าต้องนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาเราพร้อมข้อมูล AI ต่างชาติอ่ะมันต้องมีการประมวลผลที่ต่างประเทศอยู่แล้วแต่ประมวลเฉยๆนะข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับส่วนบุคคลจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหรืออะไรก็ตามไม่ถูกนำไปจัดเก็บในต่างประเทศมันจัดเก็บในประเทศไทยเพราะฉะนั้นยืนยันข้อนี้จาก TOR นะคะบางช่วงมีบอกด้วยบอกว่าเนี่ยเห็นมีการพยายามไปเผยแพร่และโพสต์บน Facebook อ้าง TOR ข้อนี้

0: คืออ้างผิดท่านบอกอย่างนี้เลยแต่ช่วงที่แชร์กันเยอะเนี่ยก็คือปลัดพัชระค่ะคือนักข่าวถามเรื่องนี้แหละว่าแล้วกระทรวงดีอีจะมั่นใจแค่ไหนล่ะว่าระบบการประมวลผลเนี่ยข้อมูลมันจะไม่รั่วไหลท่านปลัดบอกไม่มีใครตอบคุณได้หรอกนะว่าระบบคอมพิวเตอร์จะปลอดภัย 100% บอกว่าถ้าคุณกลัวนะอ้าวแล้วไปสมัครบัตรอะไรต่างๆทั้งหลายอย่างนั้นน่ะไม่กลัวหรออันนั้นน่ากลัวกว่ากันเยอะเลยเพราะในโลกนี้ไม่มีใครรับรองได้ว่าระบบปลอดภัย 100% ไม่มีทาง
1: เป็นปัญหากันมากมายเลยซึ่งก็ไม่งงๆว่าทำไมมันไม่น่าเป็นปัญหาเท่าไหร่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเราคือกระทรวงดีอีเราเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย PDPA แต่นี่คือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง PDPA ของประเทศนี้ถ้าอ่าน TOR จนครบก็จะเข้าใจถามว่ามันเป็นประมวลผลในต่างประเทศคำถามคือการยิงพร้อมมันต้องไปประมวลต่างประเทศอยู่แล้วเพราะไอ้ตัว AI มันเจ้าของมันคือต่างประเทศหรือจะมีการติดตามข้อมูลการใช้งานของนายกนายขอหรือนายพัชระเป็นการเฉพาะไม่มีทางเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราสนใจว่าใครถามด้วยเนี่ยฐานข้อมูลมันต้องใหญ่มากเพราะนั้นมันไม่มีการมันมอนิเตอร์เรียลไทม์ออนไลน์อะไรทั้งหลายอย่างที่เข้าใจกันความลับของข้อมูลอะไรต่างๆนะไม่มีอะไรเลยเรารับผิดชอบตามกฎหมายนี้เองเพราะนั้นเราระวังที่สุดอยู่แล้ว
2: บอกว่ารับผิดชอบเนี่ยรับผิดชอบ1 2 3 4อะไรยังไงมากกับข้อมูลส่วนบุคคลน่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ในระบบอื่นเรารับผิดชอบยังไงเราเนี่ยรับผิดชอบแทนระบบอื่นด้วยนะ อย่างเพิ่งเกิดเหตุมาเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขให้เขาด้วยซ้ำในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับผมว่าในโลกนี้ไม่ใช่ประเทศนี้จะบอกว่าข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่างกันแล้วปลอดภัย 100% ไม่มีหรอกครับนั่นโม้เราต้องทำดีที่สุดแล้วเรามั่นใจว่าเราดีที่สุดในประเทศนี้เราอาจจะไม่ได้ดีสุดในโลกคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราคงต้องทำให้ดีที่สุดในประเทศนี้พยายามสร้างกระแสมากกว่าส่วนดีก็คือช่วยโปรโมทโครงการนี้ส่วนไม่ดีก็คือสร้างความสับสนคือบางอย่างเนี่ยเอาคิดเกิดท่านตัวเองง่ายๆถ้าเกิดท่านกลัวเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลขนาดนั้นถามว่าที่ท่านไปสมัครบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยผมท่านไม่กลัวหรอครับมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะอันนี้พูดถึงข้อเท็จจริงเนาะระบบบอกว่าปลอดภัย 100% ไม่มีใครรับรองหรอกครับในโลกนี้ไม่มีทาง
0: ประเด็นสุดท้ายค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดีอีจ้างทำ IO ไปถล่มคนเห็นต่างหรือเปล่าจะเห็นบรรดาส.ส.พรรคฝ่ายค้านหลายคนนะคะที่โดนไปถล่มอะค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาอย่างนี้นะคะไม่มีหรอกไม่รู้จะจ้างไปทำไม IO คืออะไรยังไม่รู้จักเลยทุกวันนี้มีแต่โดน IO ถล่มฟังเสียงนี้ปิดเบรกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
1: ภาครัฐไม่สามารถจ้าง IO ได้นะครับแล้วการที่บอกว่า IO เนี่ยเราก็ไม่ทราบอีกว่าเป็นผู้หวังดีหรือเป็นผู้ประสงค์ร้ายแต่ที่น่ากลัวคือผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายมากกว่าซึ่งอันนี้ไม่มีใครรู้เลยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือการมอนิเตอร์ถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ระเบียบพรบคอมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องทำตามหน้าที่เราก็มอนิเตอร์ได้อย่างเดียวทำให้ผลกระทบต่อสังคมอะไรยังไงหรือไม่อะไรทำนองนี้ครับ
3: โครงการนี้ไม่ได้มีไอโอเอาไว้ป่วยโครงการอะไร
1: ในโครงการมีซ่อนงบมันจ้างอะไรไป
4: บ้างไม่มีคร
1: ับ ไม่มีหรอกครับเราไม่รู้จะจ้างไปทำไม IO IO คืออะไรไม่รู้จักเลยทุกวันนี้มีแต่โดนถล่มมีแต่โดน IO ถล่มไม่สามารถครับแล้วก็ไม
5: ่ยกระดับเช้าดีๆด้วย Nescafe Gold คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับ Nescafe Gold
6: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วัน

0: ต้องเลย
1: วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูโลกของ AI กันค่ะว่าพอ AI เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสามารถอยู่กับมนุษย์ได้ไหม
2: เขาเรียกว่าลายเพนสักการะสองมือน้อมขึ้นวันทาวาไววอนสาธุการ
3: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
4: นายอรุณเลิกเนี่ยก็คงได้แต่มองแต่ฉันเนี่ยทั้งจับได้แล้วก็หยิกได
5: ้คนอย่างดวงสว่าไม่เคยเจ็บแล้วอยู่เฉย
6: ๆแล้วพี่อรุณจะเฝ้ารินไปได้ตลอดชีวิตหรอคะ
7: ได้สิถ้ารินอนุญาต
5: เรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้าคุณคิดว่ายังไงคะคุณยังไม่ได้รักเธอ
8: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่ดูแปลกๆนะ
11: แปลกไงดูพี่ยิ้มเยอะกว่าปกติ
10: คงมีความสุข
12: มึงต้องตั้งสติได้แล้วน้องเอกทั้งเรื่องไอ้ดอมทั้งเรื่องตำรวจมึงจะไม่ระวังตัวแบบนี้ไม่ได้
13: มึงไปทำอะไรวะโป๊กมึงไปทำอะไร
14: คนอาจจะไม่ใช่คนที่เคยรักแล้วก็ได
15: ้สิบปีที่แล้วจนวันนี้หรือว่าอีกสิบปีข้างหน้าฝนพี่ก็ยังรักฝนเหมือนเดิม
8: สองหัวใจจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
17: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
16: คน Spotify เขารู้กัน
17: ดูเลิกกับเขาแล้ว
18: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: คุณณัฐวุฒิวงเนียมทีมกฎหมายของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นต้องยอมรับนะคะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เป็นมีมอะว่าคุณไอซ์เดินออกมาปุ๊บนักข่าวก็ดึงไมค์ออกจากคุณณัฐวุฒิไป
19: โบ๊ะบะมากเลยการสัมภาษณ
1: ์เนอก็เป็นมีมที่แชร์กันเยอะมากอะนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าทำให้คุณณัฐวุฒินี่เป็นที่พูดถึงมากในวันนั้น
19: แล้วก็ทำให้เรารู้จักคุณณัฐวุฒิมากขึ้นด้วยว่าโอ้โหธุรกิจเป็นหมื่นล้านเลย
1: นี่อะค่ะจังหวะโบ๊ะบะจังหวะนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้มันมีประเด็นต่อเนื่องไม่ใช่กับคุณไอซ์ลักชนกแล้วนะคะเป็นกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.คือต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าสองท่านเนี้ยเคยมีประเด็นไม่ลงรอยกันมาก่อนนะ
19: ใช
1: ่จริงๆถ้าใครดูรายการทอล์กช่องหนึ่งเอาผมชัดลึกพูดเลยเผื่อใครจะไปย้อนดูนะคะนี่เกือบจะวางมวยกันกลางรายการอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี้ยตอนนั้นอ่ะอดีตกกต.สมชัยอ่ะกำลังรณรงค์เรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยไปเป็นพยานให้กกต.ว่ามันสามารถมีบาร์โค้ดได้นะป้องกันการปลอมแปลงบัตรและไม่ทำให้ความลับของการเลือกตั้งถูกทำลายลงก็คือเห็นไม่ตรงกันแล้วคุณสมชัยก็มีการโพสต์ถึงคุณณัฐวุฒิเรื่องประวงประวัติอะไรต่างๆนานาจนวันที่ไปเจอกันในรายการคมชัดลุ้นก็เกือบจะวางมวยกันนั่นแหละ
19: ครับ
1: ทีเนี้ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้อาจารย์สมชัยแกก็คงได้เห็นมีมโบ๊ะบะนี้วันนี้ก็เลยไปที่สภาทนายความค่ะไปถามว่าเป็นทนายความได้หรือสถานะของคุณณัฐวุฒิตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยค่ะไปพร้อมดร.เรือบินคุณทันทีสุขโชติรัตน์ค่ะผู้อำนวยการดีโวทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะไปยื่นหนังสือถามสถานะของคุณณัฐวุฒินะคะหลังจากคุณสมชายบอกว่ามติสภาทนายความ26มิถุนายน69ให้นายณัฐวุฒิพ้นจากสถานะทนายความเนื่องจากขาดคุณสมบัติแล้วและนายทะเบียนก็ได้ส่งเอกสารหนังสือไปให้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2569ไปแล้วดังนั้นคุณสมชายบอกการที่นายณัฐวุฒิยังรับเป็นทนายทำคดีหรือเรียกรับเงินเป็นความผิดทางอาญาเข้าข่ายช่อโกงไม่ได้แค่ให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเดียวนะจริงๆเจ้าตัวคุณสมชัยเอาเอกสารที่ได้จากสภาทนายความโพสต์ลงบน Facebook ด้วยนะคะทำนองว่าเคยเป็นทนายความจริงแต่ได้มีการจำหน่ายแล้วเพราะมีเรื่องร้องเรียนนอกจากไปถามที่สภาทนายความวันนี้นี่เอกสารนี้ค่ะที่คุณสมชัยโพสต์หลังจากที่ไปถามสภาทนายความวันนี้คุณสมชัยบอกว่าเดี๋ยวจะไปอีก2หน่วยงานต่อคืออัยการสูงสุดค่ะเนื่องจากว่านายณัฐวุฒิเคยโดนคำสั่งให้ออกจากราชการถึง2ครั้งปี61และ62หลังพบการทุจริตในหน้าที่

0: อัยการสูงสุดได้ดำเนินคดีทางอาญากับนายณัฐวุฒิหรือไม่และหน่วยงานที่3ค่ะคือกกต.ที่แต่งตั้งให้นายณัฐวุฒิทำหน้าที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่12ช่วงปี62ถึง64และยังอนุญาตให้ลงสมัครส.ส.ในช่วงปี66และ69ทั้งที่คุณสมชัยบอกว่าเป็นบุคคลต้องห้ามในการสมัครส.ส.เนื่องจากถูกไล่ออกจากราชการ
1: ก็ต้องเตือนท่านน่ะนะว่าถ้าว่ายังทำไม่รู้แล้วก็เที่ยวรับเป็นทนายความให้กับใครต่อใครในช่วงเวลาตั้งแต่ถูกจำหน่ายชื่อไปแล้วก็ตามนะมีความผิดนะครับยังมีอีก2หน่วยงานนะครับซึ่งจะต้องทำเรื่องราวดังกล่าวให้มันจบสิ้น1ก็คือสำนักอัยการสูงสุดบุคคลดังกล่าวเนี่ยถูกคณะกรรมการอัยการไล่ออกจากราชการกรณีแรกเนี่ยเป็นการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไปติดสินบนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งคดีใบแดงของการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนกรณีที่2เนี่ยเป็นกรณีของการปลอมเอกสารเพื่อช่วยให้ผู้ต้องหายาเสพติดพ้นโทษจำคุกเหตุใดครับเรื่องเกิดขึ้น6ปี7ปียังไม่มีการดำเนินคดีอาญาใดๆถ้าไม่ทำก็ถือว่าเป็นความผิด157หน่วยงานที่2ที่เราจะไปตามเรื่องก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณณัฐวุฒินั้นเนี่ยได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้งท่านไหนเป็นคนเสนอชื่อเข้าไปเป็นอนุนิชัยคิดว่าน่าจะยังมีหลักฐานและเรื่องที่2นะครับก็จะไปตามกกต.ครับว่าเหตุใดคุณณัฐวุฒิสมัครส.ส. 2ครั้งทั้ง2ครั้งนั้นเนี่ยเขาเป็นบุคคลต้องห้ามวันนี้ทราบแล้วพบแล้วได้มีการดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าการที่คุณขาดคุณสมบัติรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติและยังมาสมัครเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส.ต้องโทษทางอาญา
0: ทีมข่าวเราก็ติดต่อไปที่คุณณัฐวุฒิวงเนียมค่ะยังยืนยันคำเดิมที่พูดกับเราไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าตนเองไม่เคยได้รับเอกสารใดๆจากสภาทนายความเลยอยากสื่อสารไปถึงผู้บริหารสภาทนายความด้วยค่ะว่าทำไมถึงเอาเอกสารไปให้คุณสมชัยได้แต่ตัวผมเองซึ่งเป็นคนถือใบประกอบวิชาชีพทนายความผมไม่เคยได้รับเอกสารใดๆเลยคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันกระทบสิทธิ์ผมต้องได้เอกสารสิผมจะได้ไปรักษาสิทธิ์ไปอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนแต่นี่ผมไม่ได้รับเลยคุณณัฐวุฒิบอกสภาทนายความทำแบบนี้จะต้องดำเนินคดีกับผู้บริหารสภาทนายความยกชุดรวมถึงอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรด้วยค่ะจะไปดำเนินคดีสัปดาห์หน้าค่ะส่วนกรณีของคุณ สมชัยเนี่ยนอกจากอะก็คดีแรกแล้วใช่ไหมคะที่จะไปดำเนินคดีเรื่องที่ไปเนี่ยไปร้องสภาทนายความเห็นบอกว่าจะไปร้องทุกกล่าวโทษเรื่องเอาเอกสารของคุณณัฐวุฒิไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกย้อนด้วยค่ะผมไม่ให้ราคาหรอกอดีตกกต.คนนี้ไปทำเรื่องตัวเองดีกว่าไหมมีคดีอยู่ปปช.เหมือนกันนี่แล้วนี่คดีที่เท่าไหร่คดีที่3แล้วมั้งคะจะไปร้องเรียนสมชัยเพิ่มอีก1เรื่องที่ออกมาเรียรายเงินเข้ากองทุนผมตรวจสอบแล้วไม่ได้ขออนุญาตตามพ.ร.บ.การเรียราย
2: เองเนี่ยนะครับยังไม่เคยได้รับหนังสือใดๆจากสภาทนายความแล้วก็ตัวสภาทนายความเนี่ยไม่เคยส่งหนังสือมายังผมและผมไม่เคยรับต้องสื่อสารไปยังผู้บริหารสภาทนายความว่าคุณทำอะไรกันโดยที่ตัวผมซึ่งเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตทนายความแม้ผมไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความแล้วแต่มันก็กระทบสิทธิการที่คุณไปทำอย่างนี้ผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับผู้บริหารสภาทนายความยกชุดแล้วร่วมกับนายสมภัยด้วยการแจ้งให้ทราบเนี่ยจะต้องแจ้งยังมาอย่างภูมิลำเนาซึ่งตอนนี้ผมมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมยังไม่เคยได้รับหนังสือตรงนี้เลยอย่าคิดว่าผู้บริหารสภาทนายความจะใช้อำนาจอะไรได้ผมก็มีความจำเป็นในสัปดาห์หน้าที่จะต้องดำเนินคดีอาญาจากผู้บริหารสภาทนายความชุดนี้ยกชุดแล้วก็สื่อสารไปยังพี่น้องทนายความทั้งประเทศได้ว่าอย่าไปเลือกชุดนี้เข้ามาบริหารอีกเพราะใช้อำนาจโดยมิชอบผมอยากจะฝากคุณสมชัยว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะไปกล่าวโทษกับนายสมชัยเขาหาช่อโกงประชาชนในกรณีเรียกรายเงินเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ทำตามพ.ร.บ.เรียกรายดังนั้นเรื่องนี้ผมก็มีความจำเป็นที่จะไปกล่าวโทษข้อหาช่อโกงประชาชนส่วนคดีสองเนี่ยเอาหนังสือของสภาทนายความซึ่งแทนที่จะแจ้งคำสั่งมาที่ผมโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนายสมชัยเอาคำสั่งตรงนี้โดยที่สำนักทะเบียนอะไรไม่รู้บาเนี่ยไปเผยแพร่เนี่ยผมมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินข้อหาพ.ร.บ.คอมกับนายสมชัยแล้วกับพวกมีความจำเป็นจริงๆแล้วผมเองเนี่ยผมไม่อยากจะ

0: มีปัญหาหรอกกรณีที่นายสมใจเนี่ยนะครับผมไม่ให้ราคากับอดีตกกต.คนนี้แล้วคุณไปแก้ตัวที่ปปช.ดีกว่าไหมเอาเรื่องของคุณดีกว่าไหม
1: ไม่เท่านั้นค่ะประเด็นที่อาจารย์สมชัยโพสต์ภาพคุณณัฐวุฒิอยู่กับกองเงิน1.5 ล้านแล้วบอกว่าธุรกิจนี้ใช้แต่เงินสดตอนเรียกรับ1.5 ล้านวิ่งเต้นคดีเลือกตั้งก็ขอเป็นเงินสดตอนทำงานไม่สำเร็จไปเบี้ยวเขาโดนเขาไปร้องคณะกรรมการอัยการต้องหิ้วเงินสด2.5 ล้านไปเคลียร์ถึงบ้านให้ช่วยกลับคำให้การแต่คณะกรรมการอัยการไม่เชื่อสั่งลงโทษให้ออกกกต.ยังให้มาเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคดีเลือกตั้งอีกกกต.ที่เสนอชื่อต้องเป็นคนดีจริงๆนี่ข้อความที่อดีตกกต.สมชัยโพสต์คุณณัฐวุฒิชี้แจงค่ะบอกเงินน่ะมันเงินคนติดต่อมาซื้อรถมัดจำเงินเอาไว้1.5 ล้านต่อมายกเลิกสัญญาก็เลยเป็นภาพที่ตัวคุณณัฐวุฒิเอาเงินไปคืนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการวิ่งเต้นคดีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดำเนินคดีคุณสมชัยอีก1 กรณีค่ะ
0: ในสันติเนี่ยเขามาซื้อรถผมมีสัญญาซื้อขายรถครับรถอันผัดครับปี2558ขายไปมา3,500ตอนหลัง4,000 กว่าแล้วเขาเนี่ยวางมัดจำไว้1.5 ล้านพอตกไปหลังเขาไม่เอาพอไม่เอาปุ๊บผมก็ยึดกรรมสัญญาเลยเพราะมีสัญญาระหว่างกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็พอผมไม่คืนเนี่ยเขาเห็นว่าผมรับราชการในขณะนั้นเนี่ยเอางี้แล้วเขาก็ไปทำหนังสืออะไรบ้าอะไรของเขาแต่ผมไม่เคยกลัวอะไรเลยผมก็เลยบอกเขาว่างั้นคุณเอาเงินคุณไปพอเอาเงินคืนไปปั๊บเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งตรงวิ่งเต้นหรืออะไรเลยครับเป็นเงินของผมได้มาโดยสุจริตถอนเงินแล้วเอาไปคืนเขาแค่นั้นเองคดีนี้จบไปแล้วผมไม่ได้เป็นหนี้ใครแม้แต่บาทเดียวและไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องการวิ่งเต้นรับสินบนซึ่งกรณีอย่างนี้เก่าหาผมรุนแรงเนี่ยผมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีอีกข้อหาหนึ่งด้วยครับ
1: สรุปอาจารย์สมชัยโดนไปกี่คดีเนี่ย
2: กลับไม่ทวนเลย
1: ทีมข่าวโทรกลับไปถามอีกรอบนะคะคุณสมชัยก็ยอมรับว่าไม่ได้ยื่นเรียรายตามพรบการเรียรายจริงเพราะมองว่ากฎหมายนี้ออกมา70 ปีแล้วไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าจะไปร้องเรียนก็พร้อมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: เรียรายเงินเข้ากองทุนอ่ะอาจารย์ไปทำตามพรบเรียรายปะ
4: เออไม่ได้ทำตาม
3: เขาจะไปร้องช่อโกงประชาชนอาจารย์สัปดาห์หน้า
4: ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะในแง่ของการที่ถ้าเห็นว่ามีเรื่องราวอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ดำเนินการได้ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพรบการเรียรายนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือมันเกิดขึ้นมาประมาณสัก60-70 ปีแล้วล่ะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการเรียรายยังไม่มีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการเรียรายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะไม่เป็นไปตามกฎหมายอยู่ดีแล้วก
1: ็
2: เอาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับกระแสข่าวว่าโตโยต้าจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่อินโดหลังรัฐมนตรีคลังอินโดออกมาตรการจูงใจวันนี้นายกตอบคำถามเรื่องนี้ครับบอกให้ความสำคัญและพร้อมที่จะคลายข้อติดขัดเพื่อให้เขามั่นใจว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเขา
5: สำหรับนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นต้องถือว่าเขามาเมืองไทยเป็นลำดับต้นๆเขามานานมากแล้วจนแยกไม่ออกแล้วว่านี่เมืองไทยหรือเมืองญี่ปุ่นในเรื่องของการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของเขาเราเปิดกว้างนะทุกวันนี้ถ้ามีข้อติดขัดข้อสงสัยใดๆเราก็พร้อมที่จะคลายข้อติดขัดเหล่านั้นเพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาเรื่องรถ EV อะไรต่างๆท่านรองนายกเอกนิติท่านก็จะไปแก้ไขนะครับเพื่อให้ไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตนะครับเราก็จะมีการปรับโครงสร้างในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
2: และทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: English on Tour ร่วม on Tour โดย New X The Next Peak
7: ไม่เป็นไรค่ะไปก่อนเลยค่ะขอโทษนะคะถ้าอยากขอทางภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะคะอยากให้คนข้างหน้าหลบให้หน่อยภาษาอังกฤษสั้นๆง่ายๆก็ Excuse me ขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะแต่ก็อาจจะดูควนไปนิดนึงลองใช้คำนี้ค่ะ Coming through ขอโทษนะคะกำลังจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะผ่านตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเป็นประโยคว่า excuse me coming through แปลตรงตัวเลยนะคะว่าขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะ excuse me

coming through เห็นไหมคะพอใช้ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งดูครบดูน่าฟังขึ้นเลยใช่ไหมคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณเขาทอดยามสุดตาแผ่นฟ้ากว้างไกลส

0: นับสนุนโดย
1: เครื่องดื่มโค้ก LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: ใครยิงสัทกา
3: คนของพ่อดานิกาค่ะ
4: นายสันทากาสืบรู้มาว่าพ่อของดานิกาทำงานค้ามนุษย์เลยพยายามทำลายกระบวนการนี้ด้วยตัวเองครับแต่ยิ่งเข้าใกล้ครับรู้ว่าพ่อของดานิกาทำงานกับดานิส
2: ไอ้ดานิส
3: คนที่เป็นมือเป็นไม้สำคัญให้กับพ่อของดานิกาเป็นคนคนเดียวกับที่ยิงนายสันทากาชื่อคิรี

0: อย่าสะโอย
1: ไป
0: ไปไป
2: เดินเร็ว
0: ๆให้ทุกคน
2: ขึ้นรถ
0: ให้ทุกคนไม่รู้ปู่ยิงทิ้งไฟระเบิดโรงงานกู

0: คือพอดีลูกค้าจากสิงคโปร์เพิ่งลงเครื่องมาเขาจะมาพักผ่อนที่นี่ผมก็เลยคิดว่าจะไปเทคแคร์เขาหน่อยนะครับ
1: ฉันไปด้วยสิคะใครคะมิสเตอร์ลีเหร
0: อไม่ใช่หรอกครับอันนี้เป็นลูกค้าใหม่ที่ผมกำลังคุยงานกับเขาอะครับ
1: งั้นฉันก็ยิ่งต้องไปทำความรู้จักเขาสิคะ
0: ก็ได้ถ้างั้นเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมโทรไปบอกเขาก่อนละกันว่าคุณจะไปด้วย
1: ค่ะ
2: ไอ้ที่นี่มันโดนระเบิด
0: คุณรีบเคลียร์ทั้งนั้นให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวกูจะให้เอกสินกับพี่พบไปช่วยลูกค้าเขาบอกเขาเกรงใจคุณนะครับเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าพอดีว่าเขาจะรีบบินไปสมุยครับ
1: ได้ค่ะ

0: พยาบาลโทรมาใหม่ยังไม่ถึงเวลานั้นนี่หว่าคิดดิ
1: คุณอาพรรำไพโทรมาว่าคิดดิถูกทำร้ายอาการเป็นตายเท่ากันนี่ฉันกำลังจะไปโรงพยาบาล
2: พวกพ่อของนานิกาโดนระเบิดเจ็บหลายคน
3: ยังน้อยไปถ้าเทียบกับที่มันยิงลูกชายฉันและไอ้คิรีล่ะ
2: สาหัสแต่ยังไม่ตายครับ

0: นี่สันทรากาศเพื่อนหนูค่ะคีดี้เป็นอะไรคะ
1: หมอบอกว่าโดนแรงระเบิด
0: ระเบิดที่ไหนคะ
1: ยังไม่มีใครรู้รายละเอียดมีคนพาคิรีมาส่งแล้วคนพามาก็หายตัวไป
2: คิรีลูกชายคุณจะไม่เป็นอะไรผมจะบอกหมอให้รักษาลูกชายคุณให้ดีที่สุด

0: ครอบครัวของเรามีแค่พ่อกับแกคนอื่นไม่ใช่แต่ถ้าแกยังไม่ยอมหยุดแล้วก็
1: พ่อจะฆ่าแม่เหรอครับ Wouldn't it be nice if we were older

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้สายบุญสักการะพระพุทธเจ้า5พระองค์ชมไอเดียสุดสร้างสรรค์ต่อยอดส้มโอปิดท้ายความอร่อยลาบเป็ดสูตรเด็ดในรายการ
2: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์ 7:25 น
3: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ป้าพูด
4: บอกไว้ทั้งหมดที
5: ที่คุณยังเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
6: งานดีแถมมีโขฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน

0: ประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
1: ไม่ปล่อยอีกแล้ว
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: พี่ดูแปลกๆนะ
5: แปลกไง
4: ดูพี่ยิ้มเยอะกว่าปกติคงมีความสุข
6: มึงต้องตั้งสติได้แล้วน้อยเอ๋ทั้งเรื่องไอ้ดอมทั้งเรื่องตำรวจมึงจะไม่ระวังตัวแบบนี้ไม่ได้
7: มึงทำอะไรวะโป๊กมึงไปทำอะไร
8: คนอาจจะไม่ใช่คนที่เคยรักแล้วก็ได
9: ้10ปีที่แล้วจนวันนี้หรือว่าอีก10ปีข้างหน้าพี่ก็ยังรักฝนเหมือนเดิม
2: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
11: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสุ
12: ดดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
13: ์ว้าว
12: ไม่รีบไม่เหลือนะ
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: สันทกาศปกป้องคิรีมานานแค่ไหน
16: แรกๆนายสันทรากาศสงสารคิรีที่ต้องลำบากมากต้องอยู่กับแม่ที่ติดเหล้าแต่พักหลังคิรีฐานะดีขึ้นเพราะทำงานกับพ่อดานิกาแต่นายสันทากาศพยายามดึงคิรีออกมานะครับคงเห็นแก่ดานิกาหรือไม่ก็รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนนั่นแหละครับ

0: แกไม่เคยบอกพ่อว่าคิรีเป็นคนยิงแก
1: ถ้าผมบอกคิรีจะรอดจากระเบิดวันนี้หรือเปล่าครับ
0: ฉันไม่ได้อยากให้คิรีตายฉันแค่ทำหน้าที่พ่อพ่อที่ต้องเอาคืนในคนที่ทำร้ายลูกชาย

0: แล้วแกล่ะทั้งที่รู้ว่าคิรีทำงานให้กับพ่อดานิกาก็ยังเอาตัวเข้าไปพัวพันกับคนที่เป็นศัตรู
1: คิรีเป็นน้องผมครับไม่ใช่ศัตรู
0: แล้วมันนับว่าแกเป็นพี่หรือเปล่า
1: ถ้าพ่อยอมรับแม่ยอมรับน้องเรื่องก็คงไม่ลงเอยแบบนี
0: ้นี่แกจะบังคับให้พ่อยอมรับคนที่ทำผิดกับพ่อกันเหรอ
1: ถึงทำผิดแค่ไหนแม่กับน้องก็เป็นครอบครัวของเรา
0: ครอบครัวของเรามีแค่พ่อกับแกคนอื่นไม่ใช่แต่ถ้าแกยังไม่ยอมหยุดแล้วก
1: ็พ่อจะฆ่าแม่เหรอครับ
0: แกก็รู้ดิว่าพ่อทำได้ทุกอย่างถ้าเห็นว่ามันดีที่สุดแกคงคิดว่าพ่อใจร้ายแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทำลงไปมันคือความไม่ซื่อสัตย์ของเมียมันเป็นสิ่งที่สังคมของเรายอมรับไม่ได้พ่อต้องอับอายมามากพอแล้วพ่อจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นความอัปยศในชีวิตลูกไปด้วย

0: นาย
1: เรื่องระเบิดฉันเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ถึงยังไงตำรวจก็ต้องมาสอบปากคำแกจำไว้แค่ว่าแกมีเรื่องกับกลุ่มอันธพาลกลุ่มไหนแกไม่รู้จักแล้วแกก็โดนรุม
0: ใครเป็นคนระเบิดโกดังครับ
1: คนที่แกไม่ยิงกับบาลเหมือนมั้งคนที่มันทำให้ฉันไม่ว่ามันจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามมันจะต้องกว่าฉันหลายเท่ารีบหายได้แล้วแล้วออกไปแก้แค้นให้ฉัน

0: ใครขโมยรอยยิ้มคุณไป
1: สกายคุณมีอะไรคุณบอกฉันได้นะ
2: ผมรู้แล้วเป็นคนที่ไม่เคยถูกรักเนี่ยมันทรมานแค่ไหน
1: คุณมีฉันอยู่ตรงนี้นะ
2: ก็เพราะว่ามีคุณอยู่ผมถึงยังอยู่ได้

0: มีปัญหาที่ทำงานนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกครับแม่
1: เกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวเลยครับ
1: นี่กล้าโกหกแม่ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ผมไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ
1: ความสบายใจความสุขของแม่มันไม่ควรจะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตของแกนะแม่เหลือแกแค่คนเดียวนะคิรี
2: ผมสกายท้องฟ้าของพ่อกับแม่ไงครับ

0: เลิกเถอะเลิกทำงานกับพ่อดานิกาเลิกตอนนี
1: ้ยังเลิกไม่ได้ครับ
0: ทำไมถึงเลิกไม่ได้เขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวแม่จะไปขอร้องเขาเอง
1: อย่านะครับแม่ยังไงผมก็ต้องเลิกทำงานพรุ่งนี้อยู่แล้วอ่ะผมขอเวลาหน่อยนะครับผมขอจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนผมจะให้คุณดิก้ากับครอบครัวยอมรับผมให้ได้
0: ทำไมไม่ไปให้พ้นๆฉันสักทีอย่าเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตฉันชีวิตขี้ลีอีก
2: มาแกงโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
4: ้
3: อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: น้ำปลาร้า
7: แม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพลุนเสียนะฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
12: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่าน

0: ลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คนเราจะตาย

0: วันตายพรุ่งก็ไม่รู้จะสนใจคนที่เขาไม่รักเราทำไม
1: เป็นไรปะเนี่ยทำไมดูแปลกๆกับคุณชอนอ่ะ
2: ค่ะพอดีมีปัญหากันนิดหน่อยค่ะ

0: 18:45 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
3: ต่อจากนี้
2: กันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
4: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
5: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก

0: ลูก
1: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอัด
2: แล้วคุณจะเสียใจ
0: มีไม่อยากให้ความรักของมีมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วมีจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนมีขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
3: ฝันวันวิวาคืนนี้20 นาฬิกา 30 นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3

0: 3 plus
1: ไม่ดีลูกพ่อ
2: พ
3: ่อจอมฉันไม่เข้าใจเธอจริง
4: ๆชายตัดสินใจแล้วครับ
5: พี่อยากทราบสาเหตุว่าทำไมจอมถึงออกจากบ้านทำสถิตโดยที่ไม่บอกใครเลย
2: มันคงไม่ใช่นางจอมหรอกค่ะคุณพี
6: ่มันก็แค่คนหน้าเหมือนจนหน้าตกใจถือว่าไงแรกใช่จอม
7: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: แน่นๆเลยด้วยไก่จ๋อ5ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ๋อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
10: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
11: แกเลย
12: คุ้มเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้า
13: สนับสนุนโดย M150 Hilux Travel
14: ทำงานกันยังไงไม่มีความปลอดภัยเลยยังไงนี่ถ้าวันนั้นฉันกับลูกฉันไปรับสินค้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
15: เอานะมันก็แค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะ
14: เล็กน้อยขนาดมีคนบาดเจ็บเกือบตายฉันไม่ชอบทำงานกับคนที่มีปัญหาแล้วนี่รู้ยังว่าใครเป็นขวางมือขวางตีนเรา
15: เอาเป็นว่าใครก็ตามที่ผมสงสัยผมไม่เคยปล่อยให้รอดตาย

0: คุณสงสัยใคร
1: มันยังมีตัวก่อกวนอยู่อีกคนหนึ่ง
2: พ่อมือขวายราชิสา
1: ราชิสานี่คือใครไม่ทราบ
0: ศัตรูฉันแต่มันพยายามขึ้นมาเทียบฉันตลอดตอนที่ฉันได้เส้นทางโคเคนมันถึงกับคลั่งจับเคนไปทรมานฉันเลยสั่งถล่มบ้านมันซะกระเจิดกระเจิดไปทั้งพ่อลูกไม่คิดว่าลูกมันจะมาโผล่ที่นี
1: ่แล้วไอ้ลูกชายของราชิสาชื่ออะไร
2: สันทรากาศ
1: สันทรากาศไอ้สกายนี่มันอีกแล้วเลยเนี่ย

0: หรือว่าแกคือคนวางระเบิด
1: ฉันไม่ลอบกัดใคร
0: ก็อาจจะเป็นพวกของแกแกถึงรีบมาสั่งฉันแสดงว่านิก้ายังไม่รู
1: ้ดานิก้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่มันเรื่องของแกกับฉันแค่2คนรีบพาแม่ไปจากที่นี่แล้วอย่ากลับมาอีก
0: ฉันไม่ไป
1: รู้ว่าแกอยากให้แม่แกเดือดร้อนเพราะงานสกปรกของแกมาถ้าผมจะฆ่าลูกชายคุณผมไม่ต้องรอนานขนาดนี้หรอก
2: แล้วที่ทำอยู่นี่คืออะไร
1: ผมกำลังพยายามช่วยชีวิตลูกชายกับคุณ
2: ไม่ต้องช่วยเราแม่ลูกอยู่กันได้เราไม่เคยขอความช่วยเหลือจากคนนอก

0: นายครับไอ้สกายมันมาหาไอ้คิริ
1: หยุดงานของแกซะหยุดทุกอย่างแล้วพาแม่แกไปอยู่ที่อื่นไปให้ไกลๆถ้าไม่มีเงินฉันจะให้แกเอง
2: แกสั่งฉันไม่ได้

0: คิริคือลูกชายของฉัน
1: แล้วลูกคนนี้ล่ะลูกคนที่ยืนอยู่ตรงเขามีความหมายกับคุณบ้างไหมความรักของคุณความห่วงใยของคุณมีไว้เพื่อลูกชายอย่างผมบ้างไหม
0: ถ้าคิดว่าฉันเลวฉันไม่มีสัญชาติญาณของความเป็นแม่ทำมันไม่ไปให้พ้นๆฉันสักทีอย่าเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตฉันชีวิตคิรีอีกดูเธอก็สุขสบายพี่พร้อมไปซะทุกอย่างไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันคือเรื่องฆ่าเวลาของคนรวยใช่ไหมรู้ไหมฉันกับลูกต้องเจออะไรมาตลอดชีวิตคำว่าตายทั้งเป็นมันยังน้อยไปด้วยซ้ำ

0: พี่ลีทำทุกอย่างเพื่อแม่หัวใจของเขามีแต่แม่เพราะฉะนั้นใครที่ทำร้ายเขาก็เท่าเครือข่ายของฉันเจ็บ
1: ผมรู้แล้วว่าคุณรักลูกชายคุณมากแค่ไหน
0: ฉันไม่ได้บอกเธอแต่ฉันอยากให้เธอเอาคำพูดของฉันไปบอกราชิตสาพ่อของเธอถ้าเขาทำลูกฉันเจ็บอีกครั้งต่อให้มันใหญ่แค่ไหนฉันก็ไม่กลัว
2: สันทกาศยังกล้าเกี่ยวข้องกับคิรี

0: พวกแกไปหาทางพามันออกจากเมืองไทยแล้วหาที่ซ่อนตัวที่ใครก็ตามที่ลีกับแม่ไม่เจอ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต์ทรีนวัน
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: เรามาเบลงกันก่อนไหม
6: ใจตรงกันเลย

0: รู้กัน
1: นายอรุณเลิกเนี่ยก็คงได้แต่มองแต่ฉันเนี่ยทั้งจับได้แล้วก็หยิกได
2: ้คนอย่างดวงสว่างไม่เคยเจ็บแล้วอยู่เฉย
3: ๆแล้วพี่อรุณจะเฝ้ารินไปได้ตลอดชีวิตหรอคะ
4: ได้สิถ้ารินอนุญาต
2: เรื่องที่เราคุยกันเมื่อเช้าคุณคิดว่ายังไงคะคุณยังไม่ได้รักเธอ
5: ประดิษ
6: ฐ์เฮ้ยมันหมูดีกว่า
7: ถ้ามันรู้มันก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาดูแลป้าป้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
8: แกเอาเงินนี้ไปก่อนแล้วแกก็โพลาร์สามแกได้ตามปกติเลยนะเว้ย
9: 400,000เลยเหรอวะ
10: แปลว่าไอ้ฟาร์มมัน
11: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้20:25 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ที่สุดของปรากฏปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clearWear your skin. Wear your Vaseline.
15: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
16: ์ว้าว
15: ไม่รีบไม่เหลือนะ
17: ความรักนั้นสายยิ่งใหญ
8: ่คุณคิดว่าเราจะทำร้ายฮิลี
18: ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะไว้ใจใครแต่คนเป็นแม่อย่างฉันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตลูกเหมือนกันเธอเข้าใจฉันดีแล้วใช่ไหม
8: ไม่เข้าใจเพราะว่าแม่สำหรับผมคือคนที่ไม่มีความรักไม่มีความเป็นห่วงไม่ได้อยากปกป้องผมเลย

0: ไม่เหลือความอบอุ่นให้ผมเลย
1: ก็ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะมาคิดถึงให้ตัวเองไร้ค่าไม่มีความหมายทำไมเลิกคิดถึงแม่ได้แล้วอย่ามาคร่ำครวญหาอ้อมกอดอย่ามาคร่ำครวญหาคำปลอบประโลมเพราะฉันไม่มีให้ฉันมีให้แต่คนที่สมควรจะได้รับคือคิรีลูกชายของฉันคนเดียว

ที่ผมยืนรอแล้วเห็นแม่วิ่งฝ่าหิมะเข้ามากอดผมแม่ไม่ได้แบ่งความรักให้ลูกคนนี้คนที่รอแม่ทุกวันทุกคืนเพราะหัวใจแม่มีแต่ความรักให้น้องไม่มี

0: แม่ร้องไห้ทำไมแม่ใครทำอะไรแม่ผม
1: ไม่ต้องลุกมาแม่ไม่ได้เป็นอะไร
0: ก็แม่ร้องไห้อยู่นี่ครับ
1: แม่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรหัวใจแม่มันด้านชาไปหมดแล้วมันไม่รู้หรอกว่าความรักความคิดถึงความผูกพันมันมีค่ากับคนคนหนึ่งมากแค่ไหน
0: รักแม่มากที่สุดชีวิตนี้มีแค่เราสองคนก็พอแล้วนี่แม่

0: นะครับ
1: มีอะไรบอกพวกเราก็ได้นะครับเพราะแค่นี้นายราธิสาก็เกลียดอคิรีจนแทบอยากจะขยี้ด้วยมือตัวเองอยู
2: ่แต่ที่เห็นมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะ
3: ฉันจะแยกคิรีออกจากพวกพ่อดานิกา
1: จะช่วยอะไรกันนักกันหนาครับนาย
3: ก็ฉันจะช่วยพวกแกไปหาทางพามันออกจากเมืองไทยแล้วหาที่ซ่อนตัวที่ใครก็ตามคิรีกับแม่ไม่เจอ
2: นายคะ
3: แล้วห้ามให้พ่อรู้เรื่องนี้เด็ดขาด
4: ถือว่าฉันขออย่างเพื่อนที่โตด้วยกันมาเรื่องคิรีกับแม่หนีออกจากที่นี่ต้องไม่ให้ใครรู้

0: คิรีมันน่าจะรู้เห็นกับไอ้สกายมาตั้งแต่ต้นแล้วครับนาย
1: ผมว่าไม่ใช่ครับไอ้คิรีมันเกลียดสกายมากเพราะว่าเรื่องคุณดานิกา
0: ก็มึงสนิทกับมันไงและโดนมันหลอกเอาผมมั่นใจนะครับนายว่าคนที่ไอ้คิรีไม่ยอมยิงให้ตาย

0: คือไอ้สกาย
1: ถ้าเป็นอย่างไอ้พี่พบว่าจริงๆมันต้องตายพร้อมกันครับ
2: ฆ่าไอ้สกายไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งพ่อมันส่งคำเตือนมาเป็นระเบิดทั้งทีฉันจะต้องตอบแทนให้สะสมเอาให
0: ้ข้อมูลดานิกากับแม่แล้วก็สิครินพ่องดานิกาครับ
3: แม่ได้ยินสิครินพูดถึงเรื่องระเบิดโกดังแล้วเขาก็เงียบไประ
4: เบิดเหรอคะคีรีก็เจ็บหนักค่ะ
3: คีรีไม่ได้พูดถึงรายละเอียดใช่ไหมลูก
4: ไม่ค่ะไม่เล่า
3: แม่ว่ามันต้องเกี่ยวกันแน่แน่แม่ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยลูก
4: กินยาให้ครบนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก้ามาเยี่ยมใหม
3: ่โอเคจ้ะ
4: กันค่ะ
3: จ้ะ
5: ผมไปคุยกับลูกหน่อยนะครับไม่เจอกันนานคิดถึงเป็นไงบ้างลูกสาวได้ข่าวว่าช่วงนี้เพื่อนๆของลูกนี่มีเรื่องกันถึงเลือดตกยางออกเลยเหรอ
4: ก็เพราะว่ามันมีพวกชั่วคอยชักใยอยู่ข้างหลังไง
5: ดุเดือดขนาดนั้นเลยเหรอตั้งแต่เป็นที่รักของผู้ชายถึงสองคนนี่เป็นไงบ้างล่ะมีผู้ชายมาคอยแข่งขันกันทำความดีเอาอกเอาใจคงทำให้รู้สึกปีกล้าขาแข็งปลอดภัยขึ้นมากแล้วสิเนี่ย
4: ใช่ฉันรู้สึกสบายใจมากแกก็ลองดูบ้างสิหัดเป็นคนดีซะบ้างทำดีเนี่ยมันไม่ยากนะเพราะไม่ต้องมานั่งคอยคิดวางแผนซับซ้อนเหมือนทำเรื่องชั่ว
5: ๆพ่อจะบอกอะไรให้นะกรรมเวรมันไม่เคยสงบหรอกถ้าเราไม่ได้จองเวร เทคแคร์ตัวเองดีๆนะลูกนะทั้งตัวของลูกแล้วก็ตัวเพื่อนลูกด้วยโชคดีไม่ได้มีทุกครั้ง

0: ขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์ไปรับผมออกจากโรงพยาบาลแล้วยังมาส่งที่บ้านอีกอะ
1: ก็ฉันเห็นคุณป้าเหนื่อยเฝ้าเธอมาเป็นอาทิตย์แล้วอะ
0: บ้านผมไม่ใหญ่เท่าบ้านคุณ
1: ขนาดของบ้านอะมันไม่สำคัญเท่าขนาดหัวใจของคนที่อยู่หรอกนะ
0: แต่มันไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยไว้ผมจะซื้อบ้านหลังใหม่ไว้เป็นเรือนหอสำหรับเรานะครับ

0: เธอมีความหวังอ่ะก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องทุ่มเททำเพื่อฉันคนเดียวหรอกนะ
1: คุณคือเป้าหมายให้ผมสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับ
0: คิดดีชีวิตที่ดีอ่ะมันต้องสร้างมาจากความถูกต้องนะ
1: ใจของผมให้ผมพิสูจน์ความรักที่มีต่อคุณนะครับขอแค่คุณมองผมยอมรับผมคนที่อยู่ตรงหน้า

เธอก็รู้จักฉันดีคนอย่างฉันน่ะใครก็บังคับไม่ได้ขอบใจนะที่ให้ฉันเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตของเธอ

0: รบกวนหนูมากแล้ววันนี้ต้องกลับไปดูร้านไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เป็นไรค่ะที่ร้านมีคนดูแลแต่คิดดีเขาคงอยากได้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
0: ได้จากแม่ก็เยอะพอแล้ว
1: ไม่เหมือนกันนะคะแม่เป็นกำลังใจที่หนึ่งอยู่แล้วแต่เพื่อนอ่ะเป็นกำลังใจเติมเต็มความสนุกความตื่นเต้นมันคนละอย่างกันค่ะงั้นวันนี้เธอพักก่อนเถอะไว้ฉันมาใหม่อนุญาตหรือเปล่า
2: อนุญาตสิครับผมอยากให้มาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ต้องมาด้วยนะครับ

0: หรือว่ามันจะใช้คดีเป็นตัวล่อหลอกลูกชายใช้ไปให้ดาเนสฆ่าน
1: ายจะให้ดาเนสลงมือ
2: ฉันส่งเหยื่อไปให้มันไอ้ดาเนสเนี่ยมันคงอยากจะทรมานสองพ่อลูกคู่แค้นของมันด้วยมือมันเองฉันมันนักลงทุนปล่อยให้ดาเนสมันเปิดสงครามไปกับราชิสาดีซะอีกเปลืองแรงเปลืองกระสุนของเราน้อยลงไปหน่อยพอมันฆ่ากันหมดแล้วทุกอย่างก็จะเป็นของฉัน
3: ไม่ว่าจะทุกข์จะสุขมือคู่นี้ก็จะไม่ปล่อยมือคุณ
0: แกคอยช่วยเหลือที่ดีมาตลอดรู้ไหมว่ามันคือพวกเดียวกับดาเนสต่อไปถ้าต้องสู้กับพวกดาเนสฉันก็จะถือไอ้คิรีเป็นศัตรูกับเราด้วยฉันจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำร้ายลูกชายฉันมีความสุข
4: พ่อไอ้สกาย
5: อย่าทำลูกฉันนะ
4: ถ้าผมจะทำมันตายไปนานแล้ว
6: ถ้าตัดหัวไอ้ราชิสากับลูกส่งมาให้ฉันได้เมื่อไหร่ไม่ใช่แค่น้ำมันเถื่อนเส้นทางการค้ามนุษย์ทั้งหมดแก

0: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew Colgate Total
1: คนดีไม่ได้แปลว่าโกรธไม่เป็น
2: ก่อนเดี๋ยวก่อน
3: เยรินแต่งงานวันนี้ค่ะ
2: รินแต่งงานแต่งกับใครไล่พี่ฟังนะบาราลี
4: กำนันก็เหมือนกับคนอื่นกลัวมันจนหัวหด
2: เฮ้ยไม่รู้หมอย
1: คุณ
5: คืนนี้รวมคุณต้องขอค้างที่นี่นะคะ
1: แต่ถ้ารันให้ดวงไปดวงไปก็ได้นะคะ
4: ผม
5: คุณดวงอยู่ที่นี่เถอะค่ะที่เรือนเล็กไม่มีคนอยู่คุณหญิงไปค้างที่วัดนะคะไปทอดกฐิน
1: คุณบาลาลีเป็นคนดีมากแค่ได้คุยด้วยดวงก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าหลานโชคดีแค่ไหนดวงดีใจด้วยนะคะลาน
5: เพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันคุยกันเถอะนะคะดิฉันขอตัวค่ะ

0: นายเหน
1: อครับผมชื่อเต็มๆผมนายเสนอหน้าครับ
0: จะออกไปได้หรือยังไป

0: ายไม่น่าทิ้งคุณหนูไว้เลยนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: คุณดวงสว่างเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยฉลาดคุณหนูก็หลงรักเธอมาเป็น10ปีขนาดคุณหญิงแก้วยังบอกว่าโดนมนต์คาถาเลยนะครับ
1: เมื่อคืนฉันก็คิดว่าเขาสองคนนัดมาเจอกันแต่นี่เขา

0: ม่มีท่าทีมาขัดขวางงานแต่งงานเลยเขาคงจะตกใจเหมือนกันล่ะที่เพิ่งรู้เรื่องนี้อีกอย่างเขาก็เพิ่งมีเรื่องกับสามีมาด้วย
1: นั่นแหละครับฐานไฟเก่าไว้ใจไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าไว้ใจไม่ได้ก็ปล่อยให้มันขู่ซะตั้งแต่ตอนนี้แหละดีกว่าอยู่ๆไปแล้วมันมาขู่เอาทีหลังตอนที่อะไรๆก็แก้ไขไม่ได้แล้ว
1: หนูของผมแล้วยังไงในทีนี้ฮะ

ดวงไม่มีแรงรันป้อนข้าวดวงหน่อยได้ไหมคะพรุ่งนี้ดวงจะได้มีแรงหายใจใช้ชีวิตที่มันพังพินาศไปแล้วต่อไป

0: รินรินรินอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมริน
1: พี่อรุณ
0: รินริน
1: พี่อรุณมาได้ยังไงคะเนี่ย
0: รินเป็นไงบ้างพี่เพิ่งรู้เรื่องพี่เป็นห่วงริน
2: จำได้ไหมคะว่าเราจับมือกันครั้งแรกที่ไหน

0: ดจำไปก็มีประโยชน์ลืมมันซะเถอะ
1: ตาโตๆของคุณยิ้มของคุณหวานที่สุดไม่อยู่กับดวงดวงจำได้ดีค่ะดวงไม่มีวันลืมความอ่อนหวานของคุณความสัมพันธ์แบบนั้นดวงไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแล้วดวงไม่มีสิทธิ์อีกแล้วใช่มั้ยคะลัน
0: เจ็บปวดใช่มั้ยเพิ่งจะรู้สึกเหรอผมเจ็บแบบนี้มาเป็นเดือนๆคุณแต่งงานก่อนผมอีกนะจำไม่ได้หรือไง

0: ดวงไม่เคยรู้ว่าคุณมีคู่มั่นลันคะเราสองคนสนิทกันมากนะคะดวงรู้ทุกเรื่องของคุณถ้าคุณมีคู่มั่นดวงก็ต้องรู้สิคะ
1: คู่มั่นตั้งแต่เด็กๆผู้ใหญ่เขาคุยกันแม่ท่านอยากให้ผมลืมคุณ
0: แล้วคุณลืมได้ไหมคะ